นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีพี่ณรงค์นะคะเมื่อวานค่ะรวยกันทั่วหน้าโอ้โหแม่นเหมือนจับวางเลยเลขนายกรัฐมนตรีรวยกับเขาหรือเปล่า
0: โอ้โหซื้อไม่ตรงอ่ะสิฮะนายกรัฐมนตรีออกอะไรฮะ
1: 69
0: ก็ถ้าซื้อตรงๆตามทูปที่นายกรัฐมนตรีจุดนี่ไม่ถูกนะครับมันต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยครับ
1: 9669แต่ก็เล่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะสลับกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: คนเล่นไม่เป็นแบบนั้นไง
1: เอาเล่นไม่เป็น
0: นะแต่ว่าหลายคนก็บอกขอบคุณนายกรัฐมนตรีเลยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจทั้งที่สุพรรณบุรีนะครับและบินด่วนไปที่ชลบุรีครับไปดูคดีสำคัญไปตามคดีสำคัญแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ครับว่าจะเอาผิดทั้งป๋องทั้งธงและขบวนการนี้จนถึงที่สุดเลยในการที่จะก่อคดีสำคัญนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งถือว่าทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างมากเลยแหละครับและนอกเหนือจากสองพี่น้องรัสเซียแล้วยังมี3ชีวิตครอบครัวเดียวกันด้วยนะครับที่เป็นฝีมือของป๋องและธงนอกเหนือจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีมากกว่า5ศพนี้นะครับอาจจะพุ่งไปถึง7ศพก็ได้สำหรับฝีมือของป๋องซึ่งเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้เพียง2เดือนเท่านั้นเองนะครับดูคดีสะเทือนขวัญกันก่อนเลยละครับเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งนอกเหนือจากป๋องและธงแล้วเนี่ยยังมีเพิ่มมาอีก2รายนะครับนั่นก็คือนายธงชัยหรือว่าธงหรือนะครับนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอนแล้วก็นายชัดชันนันหรือฟุกนะครับเมื่อวานนี้นะครับถูกนำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังโดยมีบรรดาญาติและครอบครัว3พ่อแม่ลูกตะโกนด่าอย่างโกรธ

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อรินทราช26และตำ